0: ไปเฉลี่ยนอกคนใหญ่แล้วแถลงเว้าก็หักคือเอ็ดแถลงล้มข่มถึงย้อนคว่ำปากหักบ่หักเตรียมเข้าเสียที่เตรียมกับบ่หลาวและอาบ่าวลิงซันเลย
1: โอ้ยเด้ท่านน้องก็คือกันท่านแล้วสาวมองพนางยานเอ็ดนี่แถลงล้มตรงพนีเอ็ดที่มุงพนางแล้วว่าเย็นกำมาเปิ้งมันหักมืดมือเท้าจิ้นหักเน่าเมื่อมือต้นขวงจิตตบบ่มีมันแล้วว่าเสียซ้ำได้แก้วสั่งว่าเกิดเรื่องสมที่ใดสมเสน่หาเราบ่มีตรงตัวแห่ลงมาไปสมัครนำก็สัตย์ใจอนุมาขอให้หายตุ่มเจ็ดจัง

ขอลูกเกี้ยงหน่อยซ้อยสิปัดปลายมือมาลูกบ่มีต่มซิดลูกบ่มีต่มท้าสิแต่มือกันยังล่างนะไอ้บ่าวลิงซันเลย